0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, madam.
0: Hoi hoi, Ming Lei Fong Khang Sagi, Hannah.
1: Madam, I see Wang Goi Long Yong Ika Degi, Ibem Cha Thong Nao Jam Ni, madam.
0: Hoi hoi, Wang Goi Degi, Ibem Cha Taram Nong Cheri, Radio Se Su Inak Ta Lai Bum Malik, Khasi Teng Lap Thuk Piyu Kwa.
1: Oh, madam, Lap Thuk Cheri, Krak Yana Lap Thuk Cheri.
0: Hoi hoi, nakan da hek lai bodo isagi khonjel budi hek taraga su mayam punna tamina bodo khajik tang heng dungai ta bagi haiza bani ko. Kari wa fam thambi se ge bem sanga siri.
1: Da, aina si tham jani je koi mai tei nu pi jing je ma o ora ga koi san don ma ti ma khin la ga ta thong ba da gi lai duk ta ba. Si gi kano ni sana bi je me da aina yam pa ja ba yeng ba da mai tei nu ti ma oi na yam na ก็ทำมาทำตั้งจากนั้นทั้งวันนั้นยาเดือนนั้นทิ้งเด็กไปจู่ไม่ยามยาวก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือโอเปสก็ดีมากจ้ะจันทร์ที่ลักก็กลายเป็นดุกตาจู่ยามยาวอีจันทร์ที่ลักก็ลาฟ้าลาตุกยาวอีเนี่ยที่ลักก็ใจซึ่งมุ่งตรงจู่ยามยิงแบบทั้งจากเหตุใจยังก็ต้องเหตุเขาดูมาแต่ไม่ได้ที่เอามาไว้ก็จู่มาเนี่ยมาทำตัวเหตุนับมาบุญเลยนะทั้งจากตัวที่ทำไอ้หลักคันเดียมพัมจ้ะบ่ะอ่ะดูกันอ่ะอามันอ่ะคุยไม่ได้ที่เจสส์ลงกันเข
0: ไม่ได้ยินเนี่ยพวกเสียเกี่ยวกับบุญปีมาเนี่ยบีบนั่นเลยเลยแบบดูนะให้ไปดูนู่นไม่ได้กี่พิเศษอ่ะตกที่มาที่เย็นแต่พวกนี้หัวหน้าพัจยามกลับไปปั๊มด้วยมาทั้งยี่มาปกติไม่ได้ยินเนี่ยพวกเสียเกี่ยวกับนะให้ไปดูไม่ได้ไอ้เนี่ยยามเนี่ยขโมยจะตอกทุกเช้าแบบพวกเสียแบบดูหน่วยยามหน่วยจะแบบไม่ได้ดูว่าขโมยด้วยไม่ได้ฟังทุกเช้าแบบนี้โอ้ยไม่ยามพัจบะว่าขโมยดีกว่าคุยกันโน้นทับบีเรศอีเป็นจานทับบีเรศ ไฮดีเดิมมาไฮบัสดีไอ้คนเนี่ยจัดนิ่งบัลลังก์ไลโซไลซ์ดีจัดนิ่งบัตรจัดระกษุงั้นใช่ไหมไอ้คนปุ่นลับไอ้เนี่ยไม่ได้ไอ้คนเนี่ยคอนเซนจัดระกษุงธรรมดุนัดตรงงานจักรกะกว่าไฮดีตรงงานบัตรธรรมจัดจับบัตรดูดีมีกี่ปั๊มบันนี่อะดูบัตรไอ้คนเนี่ยถึงหัวบังบันนี่เตะตัวบัตรบุไอ้คนจัดนบีงักเนี่ยจัดปะเด็กกี่ไอ้คนกินนัดพิเศษจักรกะไอ้เสียไอ้คนปุ่นขัดตุ้ยเสียไอ้คนดูพีซิงส์นะจังบัตรทูดังอ่ะมันเล่าร matangdakwa manipur ki tongan tongana leiriba phije chakcha singsigi manungda adegi hojik panbiramba ngasai gi rani phi oiro wangkhai phi oiro sine soi khoi se hek mapalamdaga chathu oga mayamgi marakta leiba kanda phije chi uba kan e sidi khoi ma se ni ne kain hai ba se khangbangam jari ne ba hoi yamna phajai anita chandon khaki wa natana kwa malem lai sabunam bo shinu na tragana tongan ba chana bi chu tongan tongan ba lei ni sindur chizin da ba na tra asumai na tongan tongan ba lei ba sing sa dum ngang na chat min dara kai khoi na su ngasai gi chandon thin ba ka ki wang ang natana nga culture gi oiba ado ka gi historical oiba e khoi gi physics exam yam sing se promote to ba da nupi sing sina chau ba thodang la honing ba gi apam ba do anita gi mo to phongdok pirak pas ma di yam na nungai jai ko
1: thank you madam
0: hoi hoi kaido biram ba no hojik sibo
1: madam ai je sa sa tu ga kuli wa do me am ta wa ga ara ang phone thang de ga ang di wa hai me am de dai pa ni thong thong ning wa do ang do me ga ki je me tam to ke ra ni da
0: hoi hoi kari ma thial di cha bi ra ba ga si sa
1: ni kang ga wa ma sam pu la ma ho ai chong ba ma dai me da
0: hoi hojik se yam sa ba ka ling gi ma tam zo oi ba ni na do ma mang gi color sing su sobri ga kang wa sa hai jisu sam phut ka yau da na sa bi ra mi se ma thel su ko
1: hoi
0: wa yam nungai anita ma tung ta su mayam pun na tong mi na ba ya ba khoi nu pi oi bi sing na lo mi na ba thau dang mayam sing sigi manung da ma oi ri ba nga si pu khalei ba su mai na ma tung ta su sung soi soi da na ato po wa pham sing pu khala ka ni ha bi tha za ba do tham za ra ga ngai za rong ke kwa

0: Mummy, where is that airplane going?
1: My child, now every corner of India is getting connected through the skies.
2: When India takes flight, dreams take flight. Cities connect, opportunities grow.
1: Over the past 12 years, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, more than 160 airports have been developed. The Udaan scheme has made air connectivity possible for smaller towns and cities. Digi Yatra has made air travel smoother, simpler, and more seamless.
2: Ministry of Civil Aviation, a new flight for a developing India. 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
3: Hello? Hello?
4: Hello?
3: Hello, good afternoon.
4: Hello?
3: Hoi, can I be rabalo?
4: Hello?
3: Basanti, aho ba makon na masutai kari oipidoy no?
4: Oh, ay de dio don manakter lay daro ba?
3: Oh, hoy hoy. Karam ba wafam thambi kani ngasi good afternoon ladies ta.
4: Wafam mo jima mang da color sing na dom pukan na ba kunna gara ba niya dom ya ya ya ba dom. Ado wo ay na dangyo wafam da jani mo de kai ko koy gi de dio da drama koy lam pam ni bi ni do. Tapi bilang
3: ni lah. Hoi hoi, dah jadi hai biu.
4: Yang tepe.
3: Kara tapi rebra.
4: Ah.
3: Hoi hoi, hai biu.
4: Apam deh bilang ni do, doang tang dia tapi rekaya kedera na tu dia ni kau tau jadi sen.
3: Hoi hoi, aku itu orang gua mari lain apa dunia aku ni tetap tetap na suhai zaba tu mani malada suci ti biu
4: adu
3: ga.
4: Oh adu dia dom adom hai ba.
3: Hoi hoi. ตาวหุ่มใจยังมันก็ตาวหุ่มใจยังมันก็ทำมังงามไม่ตัวบ่ใจยังหุ่มพาจะบ่ดูบุ่มบ้าอือฮึอ่ะก็ไล่ตัวบ่กี้ดุงคระกันเนาะยุ่มดักคระกันเนาะตัวก็ตระการะก็ได้ยุ่มดักเนาะน่าบ่ใช่ขึ้นตั้งเมียนเมียนบักคระกันเนาะตัวใหญ่บ่กี้ตัวบ่นี่ตั้งยังดังว่าด้านตาหอยหอยอ่ะดุมักปูยำนะเจ้าบ่เท่าดังอ่ะมันนี่ส้มนะบัสันที่ให้เราบีริเสกว่า
4: ไอ้ตะบะกี้ตอรี่เนี่ยเอาบ่ดิหอยๆอะดูบ่กะซูยุ่มดาใจหมอกะอยู่ซุมพี่ตะเลยเจ้าคนนี้กะตังนี่ยังไงมึงมันนี่สิตังกันว่าตอกะตะไรเจ้าคนนี้ตะเนาะหอยๆมาค่ะตานะซุดุมอะดุมักจะทะบิระกะอ้างๆกะลุยนะบะสิซูอะมะรมดะดิกะนากุมบะคะระนะดิกว่าอ้างๆกะลุยนะบะเสเลยรำบะอะนาบะผอบะว่าคันนุงไอตะผอบะกูเอไกนไหนะดิโดนะดาดูดิกูว่าบะนี่ดาหุดิสิกกอกเสียไหลรำบะเส
3: มวยเกมาวงบ่ตู่ดอยเกงะกะเนี่ยสโนชูโนเอดะกี้นารัมบะนามะดอยคาบะซันหอยๆมะมาออยบิซิงกิซุมะเตียงนี่อะดอมดะซูนุงไอบะซุผังงี้ให้บะดูคันดอกมีนะบะตาเรเนี่ยดุดิอ๋อหอยๆดาดมายตาลยามนุงไอใจบะซันตี้ทำบิรัมบะวาฟัมซุลอซินจะเรดุดิมะทังกิโกละมะงาดอพังดะบะโกละซินจะมุตะโนชินะซะระเกย
4: หอยๆๆๆทากะซะรีทากะซะรี
3: Hello? Hello?
4: Hello.
3: Hello, good afternoon.
4: No.
3: Hello?
4: Good afternoon, ma'am.
3: Hoi, can I be able to?
4: Hi, Chamura, Makala, Kaida, Hinaka.
3: No, Jagilam, Sikari, Habiba.
4: Ah, Samurau
3: makalekai. Samurau makalekai.
4: ยามนุงไอเซอาหารบ่พังบะเนกะไหรักปะสินยามนุงไอเซริเซคอยนะกอนำจะมะมังดะดิไตรตอบิดะบรอกอลเซมะมังดะดิไตรกะตอบิดะบะซาลออะสไตรงซะไอตอเวดุมเฮคอฟะดิไหตะเรอุยเรตอวะดุมะชีไลอุคะวายะตะเรเรดิโอดิยะดุมตาบิกออ๋อไตกะริกะริไอคอยกิสันดอกจะริบะทอรอมซิงซิดะกะริกะริกะตินุงไอนะตาบิเกซุม
3: ใช่ดิพี่เยดุมทาวันเนี่ยใช่นะดิใครยังใจลีลาบุ้มบ้าชิ้นบุ้มเนี่ยใครยังใจให้ใจโอ้ยยำนุ่งไงสมัยน่ะอาหารบะพังบันนี้กันเนี่ยวารีสานะบะพังบะเสกคุยสุกอ่ะอ่ะดูงั้นสิพังเรก้าให้เนี่ยเลียบขี้ดอยราบะน้องจ้า
4: ค่ะงั้นสิโก้สิพังเรก้าเนี่ยมาตุ้งเด็กโก้สิโตบะเลียบขี้ดอยราบะมุกพังบันนี้เนี่ยยาเรก้าให้ดนะ
3: ทางนี้ดุมโตกันนี่เลยพ่อยพี่ซาบีนั่นสุดท้ายพี่กะรีฟีโน่เขาจะเอาจิซาบีริสะวังไก่ใช่โอ้วังไก่เจ้าคุยกี้มารักไต่บิดาเออมารักไต่อ๋ออันนี้ท่าบดีเอ้คุยสมุโรสิดีอินฟาลดกี้รับสุลลาปันนัตเต้บาซาร์กุมบัดซุ่มทับีบรานัตรกันนักมันตัวอีมาสิดะ
4: ไอเจ้าลาลมบีชายเดี๋ยวดุมเราแย่ไปพี่ดูว่าช่วงไอ้เนี่ยไล่ตัวนี้ครับอุ้มกันดีแต่โน้ตเราก็ดีชิลเลอร์ดีใช่ท่าเดียวครับก็มาแบบดีบาซาร์ดุมไม่ใช่นะนุ่มรวมมาดุมจะไล่ตาอีซาเซ่ยุ่มปันบีเรกว่า
3: เอาไปเลยอีซาดีเลยบีระบ้าง
4: แต่อันนี้ช่วยมีมาแล้วป้ามาก็
3: คลาสเกี่ยงเกี่ยงตามนี้คลาสเต็นการ์เดนต์
4: คนเจลดีสุกิมติอ่างมันบะเลยสามีก็มาเลยว่าคนเจลดีไอ้กูไอ้แกน้ำตั้งชมหายใจไม่ได้เลยไงไฮบิวไอ้กีปามเจตัวบุ้งได้เนี่ยบอกว่าอ่ะดูว่าไอ้คนเจลินาวมารีปุ๊บไปให้ตาเลยไอ้เนี่ยชวนทอมบีดูไลว่าที่ว่าจะได้หนุ่มไงไปเพื่อเอาไว้ให้กับเด็กคนเดียว ไอ้ยังทำอะไรเกี่ยวกับที่ที่สุดอะไรอีกเรื่องก็ว่าแต่ตั้งไงที่ว่าทำจะอะไรก็มูให้ตายเลยแล้วว่าที่ร่างกินน่าคุยยี่ยุ่งยุ่งไม่ชาเครย์ไม่ไปดูให้ตายเลยดูโดยเรื่องเกี่ยวกับโดยเรื่องอะไรก็ได้บอกว่าดูว่าแล้วว่าคือในช่วงชาการที่ต้องพนุไงแต่โน้ตเอาขลังได้ใจ
3: ที่ว่าเรียนนี่ตลอดเลยยุ่งนั่นจะลาเลยไอ้เนี่ยเราจะทำจะนิ่งบ่ฮ่อยฮ่อยอดอมกี้อาวาบัดสูนอกจากอาวาบัดสูสรุปยาจารีสรการนั้นสวยก็ยิ่งการีเลยบ่โน้ให้บัดดูมีเรื่องจังบีรักปอยชโนอดูกะตัวรู้บ่หัวหน้ารู้บ่คุณดิมักตัวสูเฮาจิตตัวสูมังไงเรียกว่าคุณดงที่บัดไล่บักที่บัดมายามมาดิทุเอให้บัดบ่คุณนิ่งหันนับดีอาเด็กคนนอกจาก
4: คุยหัวหน้ามินดาร์กะการีเลยบุกีชุ่มลำดูลาปนีน่ะแกให้ตาเลยมาอวยบอกว่าอายุเลริเกมตัวอันตัวอันมันได้ดุงเลยชุ่มแม่ยังพันนึกอะไรเลยไทยเลยอะไรเลยมาบอกว่ากันนะคุณมีเลริเกมอะไรได้ให้ตาเลยลาปนีไหนนะชุ่มลาปนั่นเลยนี่นะตัวนั้นฉันจะต้องทำด้วยอายุวงเลยนั่นที่ชุ่มยังไงมาบอกว่าชุ่มลาบะอุปสมมาชานุ่งอะไรก็ไม่เอาแต่
3: อดีตว่าฮานาดีเจ๋อเลยไงจุดดีไปให้ตาเลยฉันมาว่าอย่าว่าทำไมนักนั่นเลยเป็นนักมีเงินเดือนลำบากเฮ้ยเฮ้ยยามน่ะนุ่งไอเต้นอกจากว่าเสตตาบดได้เจ๋อกิทวายนั่นสูมาพูดกิเลยก่อนแต่เองจริงนั่นเลยรู้ว่าสูอีชโนอดูกะอามารมณ์แต่ดีนอกจากอาวาบะไม่ยามมาเถียงนั่นก็สูนุ่งไอรักขี้นี่ให้บอกกิทาจะบัสดีอดูมัก ทำหันนิ่งก็ทำสุดทำมินาเสียคุยนั่นสูคุยกินน้องจางกิดมากันมีมุ่งมันุ่งกิดมากอิสระได้คุยคุรุมจักเก้อดูกันลุยนั่นลุยนั่นนะคุยกิฮักก็เลยไปจานิชูชูบีเรกว่าอดูมาคุยนั่นสูมาคุยกิตุงกิปุ่นสิดาสูนุ่งไอ้บ่โอ้ยรักก้าใส่กิบบ่บอกกิบุบุกิมาปูมาปูกิอะไรกิมาบอกกิกว่าอดูบุ่มบ่าอภัพบัตบักสูตรอกปังงบ่อยสนุปุ่งนิ่งปิดทับยาเดตายบังมาปูคุรุมินาเสียให้บ่บ่ฟังสิทำจักเก้ก็น้องจ้า
4: ไม่ไม่ไอ้คุยวารีงหักสะดวกแต่นะสมัยนั้นอาวาบก็เสกเอาทุกมินาแต่นะตอนนั้นน่ะเป็นน้องพัดดุสุดมโกลโตบิโรคุยคุยโกลแล้วดุงไงจะรำเก้ไม่มาดูอะไรก็แต่ต้องตั้งให้เจ้าไอ้เมื่อวานเราดิดุมที่บอกกุมละทวิวให้บอกว่า
5: 아도 아니 야 밤저버 리라 미사 땡내져 보고 아도 거기 구가 또 여행이 희람이 누가 이제 라스마이 산다는 누가 땡 따져는 와이다 있고 이 자리에만 있다기 되와
3: 호이 호이 아 만도마
5: 사비라 그냥 불치기
3: Hoi hoi hoi, mamang the suai kwegi, kolera manasu tambira meko, atopa kwegi lilasing tabir nabaka nabakaitana, ato tambira even nozana hibira isu ekoishoidana, tarak nabatogjage, kangzin jere hibo from sigaloinana, say a matang lantokjarege dudikwa, punata minersi, awaba mayam hen a kanjindana, ekwipunata mokuru minasikonoja.
5: Hoi
3: hoi, tangajani go dobir. Kudol Tamjari Akunba Mani Fundagi, Tomba Tangjamna Sakba Masamangna Sairangba Romi Maitegi.

0: ยามตัวยึดถึงนั่นเลยให้ใจยึดบทสิ
1: อันนี้ให้บริเลยน้ำมาขึ้นเลยสิคุยนะมาปุ่งพานะคิวตัวบังกันบริเลยน้าอวยบริณะจักรกันคอนโทรลตัวก็ทำบริเลยน้าอวยบริสิสวายบิล
0: อันสังเกตปัญญาวัดปั๊มนะการเรียนเมื่อมาขึ้นสิตาไอ้ทุนเมื่อเดลากันตัวนี้กว่าบีทีตัวบ้านะคุยกับเวนจิกาลดีเขาไปเรียนมาจำสัตย์ที
1: ่
0: สุขศรีนี่คุยนะสัตย์การเด็กตัวบ้านะสายปุ่งกุมารีมังดะเกมตัวนั้นเป็นเช่นนั้นไม่ได้สิบอันนี้ที่ฮาร์เด็กตัวบ้านเป็นเช่นนั้นมาก็ยิ่งเดลากันนะบางคนนองเดน่าในกสิ่งที่สู้สีเบี้ยมาเริ่มจริงๆใช่กี่บีทีบีเอฟตัวบ้านนะมีคนจงว่าการสีด้วยเนี่ยอะดูด้าใช่กี่มีคนจงบ่าวบ้ามีคนขับบ่าวบ้าสิ่งที่กูจะมาจีจูคุยกี่โควิดเนี่ยอาทิตย์ดีสินะฮาร์ดเด็กตัวบ้านสิดมสีสู้ไว้ด้วยเนี่ยอะดูนะโควิดเนี่ยอาทิตย์ดีสิเลยบางกูจะสู้ใช่กี่ฮาร์ดเด็กตัวคือบางกูจะสู้ใช่กี่มีคนหัวรูปไปอ่ะไปกี่ชั้นสิเห็นจู่เอลี่มวยเดาหัวรูปตาก็ดียามสัตย์ที่ไปสู้ไอ้ดีทรีทเมนต์ด้าใช่กี่ขีดานะคอนโทรลตัวบ้านคิโอตัวบ้านไปสิ่งที่สู้cardiac arrhythmia makhal du makha pole ngasai na haiba angang daga haiba khogi mihun chuong ba horakan da pathway accessory pathway ga na khogi tara aji he ne yarpa adu kai ma khoina tara du hajikan di am chocolate science do khogi radio frequency ablation to bana koi electrophysiological study to ga karai da no ngasai gi extra pathway ama yawre se hairaga khang tu oga study to ga koi na radio frequency energy sinar ga sakthe ne da di pura kyo to bsyo success rate around 95 plus ne 95 to 98% po irakal recurrence to gole aduma ade number 2 da sign number to pan gi ba na ha de am to gon ba middle age ka ngulo to gon ba khangu de na ade mi hundang ta horpi yam kam noi bani ma sam ton zo ha ma di dum phase gini ade khara am na hida to bo dar ka sule ade am di moi si yam toin to gon di tha ni hum dong dong to ba sa him do hum lo kam do ba smai ni am kam noi de ba ga di khoi na mi hun yang da na ba hida kra pi ra ga control to ga dum thame kai mahidak si koi na pina pina mai gi symptoms se tuin to ba adi ma singam to chala ba adu mai to buta ga di koi na sa gi same method sa pan gi bu do mai electrophysiological study to ba na karai de no mi hun ji hawrei se karam ma khal no na thi do ga koi na adu ju mangan mangam sa khien mangam me ba adu mai to ga di si ma khal gi psb di koi abnrt hai si su koi gi suggestion wang e around 95 to 98% ne ani mak ta recurrence khadi lai ga ni ไอ้เมื่อเราอยากจะไปได้เนี่ยกว่าจากที่พูดถึงเรื่องหลวงตัวบ้าจะกล่าวมาคิดถึงว่าเราพูดถึงกันดีประมาณ 3-5% นะฮัลโหลพูดอยู่เอาไว้แต่ไอ้ยามดีฮัลโหลกันดีองค์ตุนภาษาหน้าใส่ยี่ radio frequency ablation นะภาษาหน้าตัวกีตาร์กันดีทรีทเมนต์จะปรับคิวเลยบ้านะไอ้ยามดีโอ้ยอะดูมาเลยเนี่ยอันนี้กี่ดีอะตัวป้าคุยใส่ยี่ไฮดูนี่ก็ traffic card มาไปที่กันนะคุยฮาร์ดซีมาพมสารนั้นถากัดป้าซีชูน่าดียามนักคอมมอนไว้บ้าไอ้ดีวันนั้นดีคอมมอนส์โค้ชนี่คุยกี่สัดส่วนการเด็กเด็กตัวสีบ้าคุยกี่สปอร์ตสานะบัตรก็สานาริงไงมารักตาวันถัดนั้นก็สีบัตรสู้สีมารมมโอ้ยใช่ป่ะทุกการเดินมาเป็นที่หายริสิทับบุกสูริงไงแต่ก็แค่นั้นว่าทุกวันถัดนั้นก็สีบ้าสมมติที่จะคุยฮิดานนะครับทุ่มคอนโทรลตัวบ้างไม่ขังหัวหรือตาอะไรก็ดีอะทุกการก็ไม่ฮิดานนั่งแต่ตาอะไรก็ดีงั้นใช่มีหุ่นจวงบัตรคุณต้องตบหาดนะบ้าคุยเพสเมอร์กันดีนะตบเพสเมอร์กันก็มานะบ้าคุยนะไอซีดีนะฮะเป้ทำไมนะเพสเมอร์กันตัวคุยนะขังนะICD ดูมาตั้งสานะฮะพบว่าตาเรากันดีจากยุคที่เดียมสัตย์ที่บ้านสัตว์นั้นการติดเด็ดเห็นตัววันเดียวก็ซีบีอาบพูดชิดเกี่ยวกับคันทุบดิ่งกันไหมปุระคิโอทุบดิ่งกันเดย์อะดูบูยามสัตย์ที่บ้านสัตว์นั้นการติดเด็ดตัวเดียกีปุระงับทุบดิ่งกันไหมอะดูดีมีมปุระไลฟ์มันกันมาให้บดูโอ้ยดุยนี
1: ่
0: อะดูมาเลยเนี่ยเด็กที่คุยน่ะฮาร์ดเด็กกุมตัวอุระบ้าเด็กที่คุยฮาร์ดคุยอินเฟคชันไมโอคาริติสกุมตัวบ้าสักคุยกันนะบักเลยสักคุยตัวเสนาอะดูมันน่าบ้านน่าบดมีหุ่นจงบ้าตาเรากันดีมีหุ่นจงบ้ากีfocus to koina hidana control do bapa sanang gam tabata ra gadi adu su karai de gi chomai no haina thiraga chak thie laga khara makhai di control do bunga
1: adu di na ri ba isa isa sin na su hen na gyan ta bi ba khangbi ba ma changi ba laina si lai ri hai ta ra gadi
0: thoi adu ni ma sai adu ni sai gi mi hun chomai gana ba si am lai gi sui am lu gi sui hai sin ni na ha ma ma sa ti ti long na phaba e gi em bu di ma sai em phaba ma hai thoi da koi mang do wan da ra gadi si bi ai ma sai gi hai ba koi gi general bithi khali koi gi yum da to gali gai se ade gi di koi hypertrophic cardiomy bithi gan heart am common noi 1 in 500 bhai bani mi general population da mi chongwa da mi am dile yena chongwa da mi am le di yam adum yam tang bodi wai jitna koi yo bithi de gai jam toi toi lai imong da mari je pasu koi yam theng ni si di lai ong na bani ade gi di mangang na le ta bani haina koi na lai na kheto pai da adu mai na to bidu pase bhai koi imong manung da spaina khangho da na si ba mangang na si ba le ta ga di medicine doctor boy ro de heart ki doctor boy ro tang kai panjari ba na ma khas de yau bra hai na yin phyo ba ma thok tai an khali
1: adu ka na gum ba le na sin na ari hai na ching na ba se isa de le ra ga di diagnose to bi ma tang se ma se de ka na de ha na na ta na ga ni du ka ri ka ri thong sin to ba ni si ma tang da soi bi
0: yam na lai ba phulai ni koi ecg hai se adu koi ki ka ri gum ba mi hun jong ma tam da isa nu ar to ma tam se da koi na adu gi ma tam du da he